0: ย้ายเป็นโรคโควิดก็ฟ้าไปย้ายมาแต่ที่สุดยาไปสุดยาไม่ได้สุดเลย
1: Django! Pim! Django! Hey! Django!
2: Ik dacht, die springt erachteraan.
1: Django!
3: Wat is Django weer?
2: Nou, dat weet ik ook niet. En ik kom er anders.
1: Pim!